0: Oh, belai kena kena tato rasa mungkin kena iman lagi ya. Jeng, shal kama ni pandau, padi ojarau kok tu kok sabatong nai nen? Hello.
1: Hello.
0: Phungka ham taku?
1: Phungka ham nono belai ke phungka ham bayne shal kama ni pandau kulong ya
0: faro. Aau, nono bayne lam shuk.
1: Chandra Parani.
0: Hmm.
1: Ravindra Devruma.
0: Oh, belai ke lam shuk taku nono.
1: Bai bekerenya balo ka. Hajang bai.
0: Ka ham na tong.
1: Ka bai nya ka ang belai ke ham ja go.
0: Belai ke ham bai, belai ke ham bai.
1: Khanda ka kok sa ang ti ni tha cha than cha na.
0: Da sha di.
1: Ke ani ma ma ni ha da. Ani bu shi ma ni ta.
0: Ka khon.
1: Sang bo pang no tei kok sa la chong na. Bo pang chi ni ba ge bo sa ta ham. Bo rong ni ba ge bo sa ta ham ham ya sang sa ra bo. Bo pang no. แต่ดาอืมมันก็คือบ่ฟังคือได้แค่แลซึ่งบ่ฟังสายที่นี้ยารงทายะดาบ่อืมยางบ่ทั้งบ่อ้ายบ่ทั้งบ่ตอล่ะบ่ทั้งบ่อืมถ้าถ้าจะบ่สึกบ้างบ่ทั้งบ่ทั้งจ้องแต่ดาบ่อืมมันก็ยาวน่ะผ่านนะมันก็ซึ่งบ่รับบ่เอาใหม่แค่นั้นซึ่งออกซิเจนมาโนอืมบ่รับชินิสถานนี้บ่เลยอืมรู้สึกสึกกะหังบินยารงทายะดา อ้าวยารังทางไอ้จีนี่ฮารอกนอกกะซะไรตอนอตุยนอกกะซะไรตอนอรอมุยตองอตุยดอกนอเฮดิบ่าฮารอกนอตุยดอกนอบุฟังอรอมุยตองเตรึกๆซินี่บอรอกนอบอทาฮัมออกเซดันดวยกะฮัมไคตองอืมบอกริเคกึสกึรีแบบังตาวาบุฟังแบบัดดาลวิดาลบุฟังตองอืมตาซังนาฮินดีคุมพนเลแบบัดเฮดิบ่าบาย
0: เฮ้ยเดี๋ยวไปอ้าวเอ้ยเห็นแกยาวขนาดฉันเอามาส่งว่าส่งบ่อีกก็ที่นี่สิเนี่ยเป็นยังไงบ่ดอลเต้อืมที่นี่ยังเดือยเรียสส่งกันยังไงอยู่นานานี่นอกว่าตานานาคอลี่นี่นอกว่าตั้มขยันไหมบุฟังกันยังไงโอ้ไอ้เฮ้ยเอ้ยอ๋ออ้าวไปปั่นดานนรกขยันไหนเลยตรงกูเฮ้ยเชื่อ
1: เอ้ยเอ้ยขยันไหนจังว่าส่งนี่ก็ส่ง
0: ถ้ากูดอร์สอนนานาคอลีนานาปอนซะเลยคิงแต่อังอืมตาคุรอวินดะก็เจเจภายในตัวภายเจงซึ่งจอตอนนั้นไทยหรือว่าแค่ชินแอร์ทำยากอะไรบ่ดอลเต้อืมชินแอร์ทำยากอะไรบ่ดอลนี่บาเกจ้าอืมบุฟังว่าบุฟังว่าฟังการยังนี่เอามาให้จัดที่นิ่มชาล็อกฟังการยังไงอยู่ซะ
1: โอ้
0: นานันดอกเกย์เอาบ้านังชาโนมส่งว่าอืมยัง
1: เอเทมอนเจนตะตุยเฮงเกซึงจอตะนอมอบุฟังไกมะจากะวอซึงชิไลเอนะชิอานอชิไลเอนะเกนูยานอนูไลเอนะไฮเกไกไกอะเฮดะไบอืมยาวะนอซึงจอตะนอนอเอสเอสเมสวะไคยะจอตะนอนอ

0: kasarja ebong thaga ta sine premya khare bodol bodol ya thung khana chong na thanang thung to ban bagan ang ka rota bai
1: o do galai na sham ka
0: e e hang ka sun je mama ni ta ba bu sa jang na thanang kha he da hang ka ta bu phang pa nang kha hang ka bu phang to ko ba ma tong la he da ya bo no ka nya na ta sun ka ti ni ta nya ni ma ka o mo ka chna che pung bai
1: แทปุงจะไทจุงอ๋อไทวันสวัยจังแทปุงไทจุงงานไกตอบ่ฟังบ่ไลบ่มันค่ะออกซิเจนบ่มันค่ะบ่ไทจานานี่บ่ไกบ่มันค่ะเฮ็ดดิบ่เอ๊ะๆบ่ให้จ้ะบ่ไลแค่ซ้ําก็หามคลายไหลเจ้าคนน่ะดอกเอ๊ะโอเคน้องนี่ยังแอบทํางานจนก็ไปบ่ไปมันก็ใช้แต่ก็เอาแต่นอรบ่ใช่ดะอ้าว
0: ตาบุกตัวนึงเนาะใช้ตรงกะเฮ็ดดิบ่นึงสามัญนี่อาบ่คักไหลโอบ่รกในทานิโบโชยกันหาในเนี่ยเฮ็ดอ่ะเอ๊ะๆๆบายถึงกะบ่เนาะซึ่งต่อสตางบาเรนอ่ะทาละจ้ะเนี่ยสตางเนาะทาละจ้ะก็ต่อเนาะสิเนี่ยเพิ่นอยากให้บ่ดอลสิได้จ้ะต่อเนาะทาละจ้ะอ้ายมันดังมาบากะจ้ะอ้าวอย่างเนี่ยแอทําติใช้อ่ะป่ะเนาะซึ่งเรียลบ่ทาละจ้ะทาปังบ่
1: กับพุ่นไปเดี๋ยวพุ่นไปเกิดนี่ว่าทะเลกันก็ดูไปว่าไปกันน้องนี่ยังแอบแอบแท้หมดแต่ติดแต่สักกันก็สาวก็สาวต่างไปอ้าวอ้าวฉันต่ออ้าวไอ้มึงใครมาฉันก็อาสมกับหำละเฮ็ดอ่ะนอกที่นี่สิใครเนี่ยนายเลยตรงนะที่นี่เอ๊ะใครเนี่ยเอ๊ะอ้าวอ้าวที่นี่ใครเนี่ยได้ไทยกันไงไทยกันก็ต่อบิชไรชดาร์ปาระ
0: บิชไรชดาร์ปาระ
1: บิ่งบิ่งไรชดาร์ปาระนี่อีกอย่างชินิโมชินิโมกานากานะโนออกไกเนนี่มุงกะกะตาออกบินนอกก็ใช่ไหมจ้าออกไกเนนี่มุงกะแค่กอลิตาเอเดรสฮะดิบอกกันงอชินะทั้งหมดเดินทั้งว่าเอเดรสฮะดิกะฮัมไคเนชินิขนาดตรงไหนรกเนี่ยบ้างไง
0: เอ้ยองค์กันโอองค์กันโอตาบินบุมองค์กอลิเดบรมาฮังแค่บินปารันบุมฮับบิสไรชดาร์ปาระ
1: เอ้ยอัมใจหิงไง
0: อัมใจไงยังกาบอร์ดีนอกไลโอรอตันปูร์ตากาบอร์ดีไปกานะกาบอร์ดีรอตันปูร์เฮ้ดีบ่ะเอ้รอตันปูร์เฮ้ให้แค่ชาดีแต่บอกนี่บุ้มบุ้มไปกามินี่บุ้มบุ้มตัวชอลัยชอลัยกับบังมันต้องยิมานอ้าวที่นี่คักไลโอขนาดตรงไหนรักขนาดไปขนาดไหนเนี่ยกาบอร์ดีรอตันปูร์บิชไรชดาร์ปาระนะ
1: อ้าว
0: มันจากมาเยมุสุงอีตองคางเกอ่าตินิติไฮชาลเนาะปาลัยญานี่บะไลคะนะจอระกะหามเชฟกะหามจึงอบไฮเชฟบรอกมันยาอ่าอวนบะกี้มันจากไหนรอกเนาะอ่ามันจากมันคางเกบะไลคะนะกะหามงไหนนี่จอตนะเนาะกอบบะไลคะนะหามบายเนาะนกเรงมานี่บะกี้
2: หามบายบานเนาะพุงกะหามใต้หามบายหามบายชาลกะหามทางตึงนอกนี่ปานดาบ่ให้เนาะกะหามมึงทุ่งหามบายเอาจีนิตาคุบบอกกอกดุกนี่เบชิงตีนรกนบกษัตริย์นรกใช่มั้งคะเอาต้องขอนอกกระหำเกตลังนันนี่บะไงหิงกันแกนางกุกมันนี่ลามากายชานอาบงค่ะบูฟังไก่นันนี่อาบุบบูฟังไก่แข็งแกบูฟังตีจังกวังมันมันอ่ะจามงจ่าไทยนี่นี่คุ้มฮันดีบูบาร์ยารังยาพังบุตรีแบบว่าเนาะ
3: จีนี่บ่รอรกนี่ชามงอนางมุงชาปะเนาะชามงอนางยามานี่กรีฟไฟดีไนเนนะไฮนะไฮกอกดูกะชาบะตอฮัลโหลฮัลโหลพุงกะฮัมนายเบลัยแค่นะพุงกะฮัมบายพุงกะฮัมเบลัยแค่นะพุงกะฮัมชากราดิดาไนกะปุยลาปรุตังไอคอลฮาดยาปุยลาวะตะมาบะกิชะเดราอุยตองค่ะให้อุนิปันดานิสกังบะกุยให้คอลขะเนกะฮาบริติมาลียา
2: อ้าวอ้าวอะพรุตะมาบะกิชะจึงซาลังไอตองมานี่
3: ตาบุกชาชิติบายดอไออาบนอปาเซมาเมรอฟุนาฮินัยไนจองดารอบินรอนอกรงมาคนาวงกะโอคอลฮับกะฮินัยไซคอลไคเดกะตาเดลัยอังโบชาชุงกอกซานานิฮิงไกตามอบไฮชาชุงกอกกอบอร์ไซจองมาฮาไฮมาตองซากุชากราดิดอบายบะไฮตออืมอัตโต
2: จีนี่ตองขอตออาบอซึงเนาะจีนบอรงเนาะซึงจีนตองขอเนาะกะหำขะญะนันตาอืมจีนบอรงเนาะอาบอตองขอกะหำขะญะหำยะขะญะจีนบอรงทานี่เนาะจีนบอรงเนาะกะบัง

เจ้าใจมาเลยเลยเชกว่าจะโดสงบืออยู่ลอยเลยเรื่อยเบรย์เลยยันเชื่อมันนี่ให้ปิงตากเลยมาจิงคลีเตบี

ยังจังเลยไม่ตักให้นึงเลยสะพ้นไม่ตัดสายเลยหลังดีหลังเจ้าก็เลยไม่